0: อยฮีเล่เฮียฮ่าซึ่งได้อยู่นุ่นจ้าเอฟเอ็มออแท้ตัวโยนทีโยนที
1: อัธยาบมจบีอัธยาบมจบี

0: อยฮีเล่เฮียฮ่าซึนเดยุนุนจ้าเอฟเอ็มออแทสต์มอยอดที่ยอดที่
1: อัธยาตมจ๊อบีอัธยาตมจ๊อบี